0: FM 드래곤밴 103MHz News, Music and Entertainment FM 103MHz FM 103MHz
1: HIV 系 AIDS Act 1981ตักอเม HIV 系 AIDS Act 1981ตักชอบผู้กัดตะลันจึงเนื้อคักชัวปกติกตินะ
2: หาดูเอ็กกายเอชไอวีปะผู้กัดตะลันตะคงตึบมาอมในยี่ตั้มบะยาวลีปุตตินนัง
1: ตมาเนี่ยก็ต้องยูมาต่อปะตักอเมยันังปู่ยุ้ยจึงเนื้อเหลิงตั้มหา
2: หาดูเงาลันนะนากาแลนด์สเตทเอชคอนโทรลสุสัยดีมาบูงอนะ
3: เป็นมาอังนูนิวเคมจักเอชไอวีน่าเอชทายท่าบุญแห่งยิ่งแม่เชื่อกันชนะน่าเอชไอวีซุนกันหน่อยจึงเขียนยาหุ่ยชิวสันกิวเอาชนะได้กันหน่อย
4: น้องนิวเคมน่าเอชไอวีซุนจึงเขียนยาสาวดูน่าได้ชี้ชี้อาชีคำตั้งมูเชียมนั่นสิอาเป็นนิวหุ่ยคำตั้งก็จะทั้งมังเอานิวเคมเลย
3: ไอ้ลูกก็ทั้งมังจึงจึงหน่อยกันกุ้มชีทั้งอเมจักอาชันก
4: ็น้องนิวเคมน่านักเรียนเอสคอนโทรลสุสัยเดียนเป็นรู้จัก
0: FM Dragon Band
5: 103 MHz
0: News, Music and Entertainment
5: This is FM Dragon Band
0: FM 103 MHz